คาร์อีว่ามันอิวปันสัญญาสิยากริขัดอาร์ลอยวรอกวีฮัดเดนว่าอุสเอมดักลาอุชกันยามฮินดูดัสประช่างอูดัลเลอูดากิกามกิวิตอวกันยามฮินดูกันนรติยังกัดวามียากัยอุสเอมเดปเดียงกัยกันยามฮินดูเว้ยดันนอแหละไอ้กัตตูกันนี้กิจิงแหละนิยมกิยองกียังกิตกิดาวฮัดโดกันนี้กิสงีกันยามฮินดูดังเอ็มอีจิงแหละนิยมฮะอีมันเดรอีวเอ็มให้ตายฮันนรติยังอีวดังสะฮัดโดกันนี้นัดโดกิตกิปอร์กิยองอุสเอมกะริจันเตียวมสุกวมหุนก็ยะนี่อิละยองอุสเอมว่ากัดกัมกุดสตอร์ดมันกะปับกะสังกะนี่กะมะฮะดะยองอุสเอมละคาคอนก็ดุกิกันทายไปได้วมบันซีอุสเอมดะพะกะลีพะตะกิดฮะกิชวาร์กิบลายวะดะมีอิดาววมหุนมสุกกะใบปุนกุปลียะนี่อิละปับยองอุสเอมมันดะปอยเฮคอนอิวะคัดโดอิวะดาวคากะนี่กะมะฮะดะยองอุสเอมอุสเอมดะพะกะคุบอร์วะลายลิปัยบอยเอ็มกิบิตวันกิคอนกิปากิฮจาร์กิวายะตอสงีวาวคาคอนวากะนีกะมะฮเดย์กิยองออแต่ดิโซบุจกิมันตรีดะคาร์ดะพะลิกะลีฮะกะเล่นกิทาวแต่มันดะเชมกะวีกันทายมุสลิมกะปุนคอนแต่กะเตกันทายมุสลิมดะคะนายกะวาอัมฮอยอูคะนาบรูกอยะยียะยีละยะเตอิจิงกวายองอุสเอมแต่มันดิยอไอคอนกะมะฮเดย์อุสเอมยอกะไดอีคอนกันทายกัดวากะเตกะกันทายมุสลิมยอกะดาวคอนชันรังแต่อุตมนตรีมุสลิมดาวันระยะตัวคอนชันรังได้วกเลียงเคลมอิติบยองกามะฮเดย์ยองอุสเอมแต่มันเดแหดคันโรคลอดกินีกิคอนปันอารงดคอนมุสลิมฮยุงอุสเอมกัดว่ากะคอนอุสเอมวันชรุบชะมดันชะมดยะบันอิสตีวบันอิรคอกะนีกะเบยดามันกะวสเนียวสิยะนีอิละปับยองกะยะกะคอนอุสเอมแต่ดารายกอวออุคนายะกะคอนอุสเอมวกาตอกะคอนอุสเอมแต่มันติดกันกับคอนเสียมีจึงสเขียนให้แต่ดัชดังเบียงก็อุพโภอุเพงดัชดังก็อุเฉยอุเคียมันเด็บในแต่ไล่เชมเบียงก็วอลส์เอ็มให้ยุ่งเสียมมันเด็บปอให้ยุ่งเสียมแต่องก็ยอลส์เอ็มป้าแต่องเสียมพากี้กะตั้งดูไปอยู่กะเด็ดติบอุยดูเรียงกะวิสเรียมกับทิศเนี่ยกำกับมาได้ยองโอให้ปอดว่าดังขลุดกะแต่อุสเอ็มแต่องกะยิ่งกว่าพอตั้งว่ามีอ่ะพออุสะหับปอยุ่งเสียมอังกาแม้กว่าอสะฮะปออิยงอิวเอ็มอิปับอิสังกว่าเอาอุปนเบียงมีงากระบุรกัมโจว่าอิบามอิดิขนังว่ายาวลายากัดชวยะกุมกัดชวยะกับใบปุ่นมันตดุงะแต่ดมีกันในแต่ดช่องกระบุรดกายกระบุรเคลมกิงตั้มบทมันตดูชะดุอปอยชากระดุรยาวบะกอปอยชะดุจะเบียฟแบงกอลแม้มาเตรียมชะดุใช้วันอิทาวอปอยกับแต่คอนเซมกัมโองกีอิปับมโจรีอุตเตอร์มันตรีมุสลิมเดวันเราวันระกะเลียงยาอีคอนเอมอยู่มันอีคอนมุสลิมเดเป็นปนาวฮยงเอมว่าอุนิอคอนเอมมันต่ออคอนยองอุสเอมมันต่ออคอนยองกมะฮะไดต่ออคอนยองกมุสลิมอวดระดะซุมาร์ดาอุสเอมในดาวมเอมยอคอนชันรังกมะฮะไดกยองออมันดะฮะเดียนอุนิอเอมเรจันรามันดะบันกะแฮกะตะมันดิเอกตีฮาอคอนยองโออุรามซิงอูมันอคอนกะตะกมุสลิมตังว่าไดปะตุฮินดูไฮนีปอร์กะริโลมจันเตียกะริโลมคัดอาดะลอยว่าอุกสันสจาร์ดับเป็นกุดกียาอิยต่อยองกีว่าอุสเอมกะริจันเตียอูเอ็มฮะจันตะปูร์นักกิดาว่าอุสเอมดับบอดอูดักเนียมุสลิมกิคลาวัยวะรอเดลิวันกีชริลอมจันเตียวัดอุสเอมและเดโยเบนโยข้อยกีกัมแต่กะริจันเตียกิยองอีสจิสินดับโดบียงกอยาอุสเอมอุกมายว่าสินชาร์ว่าขดาร์นดโดกตะกปอร์มันดับปอยกับสอดการเพรียงดับสินชาร์กอยากะริทอร์กัดว่ายากริลอมจันเตียวันมปเอ็มอุสัญชาร์กอดัสัญชาร์กอยากริทอร์เฉลียงอาซามฮากิปอร์ยองอุดบิสกอนดับปานลุตีอูวาวชนาลุตีลึงบากริลอมจันเตียวาวไลนจันตปูร์ชะโดชะนาวกองชะอาซามในบะวจงายเรอุไลลึงบากริทอร์เดบุกุลาร์อูอูยิปเอ็มกามลังยากะแตกะลุตีลนียะเตอสุรองชรุบวากิคอนกริจันเตียมันดลายคยีปะเต็งกีชะริทอร์แต่ฮากะนีกะซอรเวยาอุปัญชนาอย่างนิวสระดมีอิเลบอร์ยองกิดคาร์กิวแพกิพรังยากิคันไทขณะหากทายวาร์กัมแต่อุกสันสจาร์ดูอุจอร์ชาอุกับเทนลิสตาร์อุกับเทนวันดูคุลาร์อูอปัญชิตมยากิวเลบกลาฮันไรเอ็มวันอิจิงเจียเอ็มวันวันอุปัญชิตมยากิเตกินองเลบอร์กินองทอมบอร์อินีเดปัญสยาวสีก็ยาอุกสันสจาร์ชรุบวากิคลาวัยกิยองโอกัมแต่อุกสันเดปังคายกิคลาวัยนริลอมจันเตียวาวิเฮียร์ชาวาร์ให้วาวิเลประชะว่ากินิกิบรูกสอดการแพร่งกสอดการแพร่งแหละฮาเดนวรติบกอ

0: มันก็รูปกลมรีเคียงเขียน
1: รีขยังเขียนอีจิงจบให้รีขยังช่องอีให้เม็ดยองกีขยังเขียนมาร์เซนเดบอุคุนเทอร์ฮับรุงเอ็มคามอุอายากิสลาสูดงดากิสลาวลุงผาเดบเตอีคำโยขยังกันโมวาเลเซนชิสงีโยอุเอบามอีจิงชิดต่ออาร์พาวเนียวดีกรีเซลเซียสเวสเงมต่อพระพาวเปอร์เซนกักรดันนงกงคำว่าสูสงีโยชงอุขยังวันว่ามุดวมบามเดอุชีอาร์พาวโซกันตาต่ออุบเนียบาให้ปอรีขยังเขียนหากันนี้กักรดันอุขยังบามูคำว่าเลสูสงีกิสลาดังฮาบฮีอุอะกัมวจุอะกะชิดกะสงิมมันก็อาร์พาวเนียวละพระพาวเปอร์เซนกะสงิมฮาเดนวะเดบบามปุเลสงีแต่ชงเนียเบียงอุงบามโยโคเนเลรูกะสนิวริมโยมิวันดากะทัมเบกะจิงริกนังเคนต่อฮัดดูกักรดันวะเลมันดาเด็บอุขยังอุชงเลเซนอีวมุดมันดาเด็บข้ออุยากสเนวริมอุงเลเซนอุไลวันอุชากักรดันวะโซให้ปอร์วะชงอุขยังอมหอยอุปนวิตยากีในแต่อีดาวชวาอุชงอุขยังเอ็มกามอุปนโคจชวาโยไลท์นิรเบนอีทาวชงกีอุสดังอุเอบามยากิขยังฮาเดนวดคายอุคันเดพาวเปอร์เซน
0: กำมันกรุกความรีขยังแห
1: ่รีขยังแห่กิกระดันวสุฮาดุวสันต่อแห่อุขยังวมเอ็มคามเดอุอาสลาเอบามเลเซนโซเซนชิสงีเอ็มคามอุปนโคจมันก็สงีเยท้าชงยองกีหากกรีขยังแห่สัจิสินแห่อุชงอุขยังลันเนขอสเนอุงมันนัดเด็บอุขอเยสเนลายอุชากกระดันกวคัดโดลันเนวสันมันดะปอยหากวสันสเตจบามูคำวันยาวฮัดโดพระสงีละดะบียงอิชินอิเมียนกับนั้นเทสมัดอุขยังอุสัมมันดามุดอุสัมวมบามเดอุขยังจิงเงอร์อิดอุงสเตมอุปาร์อุชรดระเคลอุชจรงมันดาคำนี้เอ็มคำพลังสมัดยออุเล็กในเซบไอกิกเซเด็บเตบุให้เท้าปนสับละดาบดรันติยากันนี้กับความริขยังอูเหซินิสเตอร์กิขยังไว้ว่าอีรันติไว้สมัดอุสับดูอาร์เลสงีดอนฮี
0: กำมันอุขอยากิสกบฮาเดนวัดเด็บนั่น
1: ฮาเดนวัดเด็บสับอุขยังอีวามิยัดอุขอยอสกบต่อให้ปอร์สงีนรูเลนยาวสงีฮาดูว่ากิสกบเดเอดเคียงบากีและสมัดอุคอดังเจมกิสกบไวดาวซีกีมันดับปันลัง
0: เอ็มจิงตะและดำลิงเอบาม
1: อุคเนียงและดังงันอูคำตำหากลาสเตจเนกฟิฟอินสเตอร์ดาวเคียนอูดาวตลอดอูไวดาวปันมีเนทานเนสับสับอุดาคิกุคุณวะเคียนไวดูนาอิรกอมยอกเซ
0: อียีเอ็มคามอุสุมารให้ปอร์ริขยังให้ปอร์ตลัง
1: อุริขยังให้ปอร์ตลังเอ็มคามอุปนกูอีเยชิดอิกัมราเทวะเป็นเอ็มคามดาคิฮิตาร์นารังดินเอ็มคามอุปนโคจยัยทาวบามยองกิขยังมันกะปอร์โยอุดัจนายจิงจูร์ยองสงิม

0: ชนายเพนรัสกุลากัดว่านรุกมเท้าพิกชินีหมดวัดวาวปุ่นเทียงตุรัสกุลาดีนั่น
1: เดี๋ยวชินีกำองเป็นหัวท้าเดนุเด็กเสียงไงกำตู
0: ้อมต่อได้เปียงครี
1: ต่อได้เปียงครีหมดยูพีให้ปอร์เช็ดอีชัวตัวหมดเด็กเสียงไงใส่กำตู้แต่มักซิมงมเตชพาวดูขัดสันกำกิเตเซกิเสียงติเสียงเฮมต่อเสียงเขียนต่อเด็กเสียงชวนเละกิตุกเสียงรับเหวทีเด็กกิตุไปแต่ปรเชียวบ่าวอุ้มและกำมอมอุ้มบุญกัดโอกำมอมบุญเซนเชิดแต่กำมอมหัวปอดพาวปอดพักเลี้ยดิลิตะช่องฮีรุกอมบุญนั้นอุรัสกุลาวันไฮเทวันบ่าวละดบุญรัสกุลาก็อุ้มหับบุญให้ปรเชียดแต่ละดบุญก็อุ้มชินีละดบุญเองเอรุไลกิติอิมุดมันดาเชิดอิซะแต่เขายังอันนี้กำตัวนั้นเต็มแพร่ชินีไม่มาลุมาลากัดอุเทียงอธิเดบียงก็ต่อว่าเดบเชิดชวาตนะแพร่เลยให้กัดโอปุ่นงามไม่อยู่ปนได้ท่าอิซะ
0: สังสุกุลคณาพีมอยชฟังกรกมชัดพยาอุนิอุรัสกุลาแต่ยุนรัสกุลาวันเชวันอิทาวปลายยาวพีโอมาได้พีโอให้ยุ่งไหม
1: มาคำว่าได้กิตกิโนกำตัวบนเอ็มกินกำมังบนกิบรูโกกว่าคำตัวฮิปอร์เชนโนแต่บัมกันจะกว่าบัมฮิปอร์บัมไชนีสแต่กว่ากิบัมเทียงคำนี้จะrefreshing ต่างเดลิเตเตได้กิคำตัวคำว่าได้หลังกิชาวกิโมโม
0: สิ่งสุขเอฟเฟซิลิเชียว่าดาบตายพี่กี่รุกมชัดพี่กินิกิจิงบามกูเพร์มอกชานิสฟูดกี่บามเทียงแต่กี่บามดิชามะแต่พี่กำก็ขลุ่นก็ว่าสิ่งสุขอุชัดอีกนิกิจิงบามก็คือยี่กากคุบอร์ก็ว่ากว่าพี่เอชกิวีวันเกย์ประหลอกอยู่อับอีกนิกาโปรแกรมก็ยังอีเฮนิปอร์
1: อีจิสดังอีกต่อการมันกิตาจิงได้ต่อมันก็การมุจิงได้ก็เขียนจิงสตังในว่าเขียนชิวเหบุญเซนแต่สตังในสตังกัดอีเขียนชัวกัดการมีกิตาแต่ดังกว่าชั่วโมงวันอู่ประชังันดีวินตะวันหมดเกี่ยวไว้เรื่องกัดไว้กิจิงต่อวิชานิสฟูดแต่ดังกว่าชั่วเช็ดไก่กินนี่กิชิลีจิกินชิลีคำตัวเลนี่บุญใจกิตาวิชานิสดังกว่าประชังชั่วโมงหมดกิจกระจักฮัดเดนิเตนเล่ต่อรุ่งกัดต่อรุ่งต่อดูกัดอุโยอุเชเดเอ็มกำก็เลยอุโยปนเหชอบให้จริงๆตัวกติกากรรมยิบหักคำอ่อนคำตำให้นิกิสงี้ว่าดูน่ากับอีกีคันคำอ่อนจริงๆตัวโอเคก็จริงๆบุญไรอีตัวมุดบุญกิครุกรุดกว่าฮับอุช่องไอ้คำตัวคิวมโยคีโยคันแต่เจวเอ็มมันใกล้กินนู่นมันก็คำกวีเนี่ยก็บิสเนสเคียนก็ว่าเอ็มคำหายีคำคนครุกรุดฮักอุสดังอีหมดมาแล้วก็นี่เลยดีปัญหามันก็ว่าจุ่มเอ็มโยจุ่มมันต่อยหาให้จริงๆตัวว่าก็จริงๆเอ็มก็ยังอีแต่เราตะกอนี่เป็นเหตุโชคเล็กที่นี่วันอู่กำมองอู่ไฮเออร์นี่กิติกินงขี้กูยารับหลังให้ตุ้มแต่กิตุเล็กกี่มันก็กำกับจึงโยกกำยี่กี่หากว่าเราตะกี้หมดเราตะกี้โยกกี่อู่ขี้หลังวิ่งหมดมันก็กำกับจึงโยกจุดตัววิ่งกี่เล็กกำจบแต่จึงตอนนี้เช็ดอันกี่บุญอันกี่บรมตุ้มแต่กี่เราตะกอพี่กำมองหากินกิสงี้ทันเดมยูทูบแต่เราตะกอเย่อยู่เช็คนี่เตะเลยแต่คำเตะนะคำเตะเละช่องให้กับความมันนั้นก็ยองอีตะวันกิจจาร์กิขณะกิวมังจาร์กับความเช็ดจาร์กับความบังแต่ให้เตะดูกันเตะจ้ะ
0: แต่เสียงส่งฟาซิลิเชียว่ากจิงทรังกจิงอังนุษให้กิยองพีต่ออุปนเหมาอีกตัวกับบิสเนสแต่มันอีกเขียนในอันเรียรู้ติวเราเหตุโชคกิมะแต่พี่และมันพี่ก็วิ่งในกันนุกซ่าก็ว่ากำกับคอนคลอดก็ว่าเอ็มอูรันเดียนก็ว่าเย็นประชังไปพี่เย็นให้เลยกิจงกิจันแต่เอว่ากันนี่ก็จิงอยากลิตเกิดยองอินเนกสงีอุมันก็จิงมันต่อยอยากคิวอับอีกนี่กับโปรแกรมกิยองอินนี่ปอนในบ้าว่าลังบายยองพีกจิงสัญญายองกีอยากินนี่กีกำกิว่าพี่และพี่แต่เอ็มเซนจะโชก็ยิ่งบุญกี่ขันโรคลดอะไรนี่ก็ชนองใจเตียก็ยองอีแต่ชาวปงกฎอีแต่เอวบลายกันราดอุดังกระคู่กระดอกอยู่พี่ว่าดังเหยาะพี่กับแมทก็ไปใช้กับเคียก็ว่าดังเยชโชพี่อุปตัญญ์ยี่กันนี่ก็กามก็ยองพี่ว่ากำจุและอุบลายกระคู่อยู่พี่ฮะวุ่นรอกี่เลี้ยงเปลี่ยนชีบุญก็
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज
3: หากโปรแกรมกีกันทายเดียวเป็นสัญชพยันตุวิกฤตกิจเชื่อปกกองเฟสิลิชาเมอร์ชังกว่าเอ็มยีดูการฟาสต์ฟู้ดไว้กันนี้ต่อมันก็กวีในกลาดกามายองกาเชื่อปและยองกยองกเซมยองกายันตุวิกฤตกิจเดชิมในกองวิก